มาตายความมือตัดไงเปลี่ยนคนไม่ละคนอะไรหมดงั้นทำไรบริษัทก็ชิปยันชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มต่อไปจะตันยาวดูเช่นเฮ้ยยันมาในงานคนทำมือตัดคนน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เลยสิเก้าเนี่ยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคย number one ฮารูและซาตูร์ education center โอนี่เอาชิปยันมาตะคอมพิวเตอร์พาวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิเก้าเนี่ยรู้แค่ยี่คอตอมบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์มาอีเบงไปเอาไปสกูลอาพีสดุนทุกไอ้สังสรรค์ตามาบิ๊กรีเฮ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่ English language กัจจาคุปินเบียบัสตาชาวยคอมพิวเตอร์ laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system เอาอินเวอร์เตอร์ก็แบตเตอรี่ปนีไปชาซีซีแคมราบอร์ปอร์ดอินเทอร์เน็ตฟอนี่ปะจูดินชาทาวอามาเมื่อไงร่างเองตากเองเขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกับไปเอลันจูซี่เอาไอ้โฟนนัมเบอร์ศูนย์เนี่ยเอ็กซ์ 5547787 อันท่านนับไปสามบีสไปตีสปานเซ็กซ์ 40เอาบ่อยอ่ะเอากูดเบรีกูดเบรีกู

าตั้งแต่ความเมื่อตอนนี้เปลี่ยนเลยคุณไม่รักคุณอะไรหมดมั้งทำไปเรียกทุกคนชิบิอันชูริจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเก่งต่อไปจะตอนยาวดูสิเฮ้ยงั้นมาในงงเนี่ยคุณทำไม่ได้คุณน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์ชิคาอุเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮาร์ดูแอนด์ซาตูร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ปาวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์ชิคาอุเนย์รู้แค่ก็ต้องบิคลีฮาเลมากอร์มาบิคลีกอร์เมย์เบงก์เบงก์เอาไปสกูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิคลีเอียไอร์อัพบ้านเอาเนี่ยสบิดาปิ้งชาร์จูซี่ English language กัดชักบุญเบียบัสตาชอยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปปรินเตอร์โฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินวอร์ตอร์โซลาร์สโตฟ์เอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพายชาซีซีกล้องอะไรบอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนิพจูดินชาท้าวอามาเมื่อไงร้องเองตากเองเอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูคาไปเอลันจูซี่เอาเย่โฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5547787อันท่านนับเป็น 4 2 5 3 41เอาบ่อยเอากูดเบรี่กูดเบรี่กู